0: ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯁꯜ ꯄꯦꯟꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯇꯤꯞ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯅꯠꯇ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯔ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯣꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯁꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯅꯠꯇ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ
1: ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯥꯔꯕꯗꯀꯣ
0: ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ
1: ฮัดดิไลน่าคุณดิ่งบางเนี่ยคุยงานลิงไงขังตัวหัวบ้านงานลิงไงไลน์ยังหัวแบบสินควายดีพับเนี่ยนะเราเจอาทุกับด็อกเตอร์มาค่าสัตว์ทารกป่วยนะคุยกีซีไอทีก้าให้รับลิน่ามาคัลเซ่มาซีกรีโน่คุยดมตาบดีตาใจปะก็อาทุกับมาซีก้าคุยกีคว่างนับสิกามารีไลน์นะประเดี๋ยวสุขังจริง
0: ซีไอทีก้าให้ซีแกนคุยกีซีไอทีนับให้ดนะคุยกีสิงลีอาจจะบ้าช่างบ่มาเลยมาซีเดาโชคเข็บดีก็ไม่ปาริงซีเดานับดูบุคนซีไอทีก้าให้ดูเนี่ยมาซีคุยคว่างนับบางสายคุยน่าให้สักแบบพีไอวีดีก็คุยดิสเปลลับส์ก็ให้ไปต่ออันดูกับมารีลินาร์ก็ด้วยนี่มาซีน่าดิสเนี่ยเปิดธุระการดะคุยกีซีไอทีนับซิบูเซียมก็ได้บ่นับรูทซิงซีดะนั่งลักพมตั้มดะเพราะฉะนั้นให้รีบซีไอทีนับซีน่าไม่ยาวรูรูบ่จะกาซิงให้ตาเรียกว่าไม่ปาริงซีแต่กำลังปาริงซีน่าด้วยเนี่ยบอกก
1: ็
0: อันดูมากีคุยน่าขนาดบยาบุซีซีอาร์ติกาตอนมันซีดิสเปลลับส์ขัดตาราให้บ่ question นั่นเลยก่อนนัดที่อันตัวปะ condition ครั้งสุดเลยซีอาร์ติกาตอนมันเสกก
1: ่
0: อนอันตัวปะ condition higher ก็เดี๋ยวคุยกี piriformis syndrome กันเลยคุยนิ่ง zone เดียวบ่ muscle piriformis นั่นเลย piriformis กี่มักฆ่าเสียดซีอาร์ติกนับเสียชัดตัวเนี่ยบ่ก่อนดังนั้นสายกี muscle ซีน่าตั้งเสลก็ก
1: ่อ
0: น spasm ต่อเลยกี่มาตั้มเสียดซีอาร์ติกนับเสียดนั่นบ
1: ่
0: นั่นแล้วก็มาตั้มตัวจริงสายกี dis prolapse ต่อละก็คุยกี่ซีอาร์ติกาตัวบ่กี่นาบ่มองมาตัวตัวก็จับมันนะนะสายกี่ piriformis นั่นนั่นแล้วก็มาตั้มตัวสูนาบตัวก็จับมันด้วยเนี่ยบ
1: ่
0: ดูนะมุกว่ากี่สิหัวจิตที่ตรงงานเลยก็นาบ่มาเข้าใจสิให้จับเสีย PIVD กี่ไล่เงามา
1: อ
0: ันที่กี่ดีสายกี่ piriformis syndrome กี่ไล่งมาเข้าละมาก
1: ่
0: อนอันนี้สิอามันนะควางดีดากาปักก็ด้วยเนี่ยบ่ก
1: ็
0: พิจารณาสิเจอเจออ
1: ัน
0: ที่กี่ดีอามันนะสายกี่อันนี้สุบ condition สิกี่ดี piriformis syndrome สิกี่ดีมุกคุยนะนิ่งโซนดับไปริฟอร์มิสไฮเปอร์มัสเซลซิกิมาฆ่าดับซีอาร์ติกนับซีนันดันนับฮิดากาปักก็ด้วยเนี่ยบอกว่าดูนะซีอาร์ติกาเลยรีไฮเดนนะซีอาร์ติกานาเร่กำลังนาเร่ไฮเดนนะก็งั้นสิ่งที่ความขัดแย้งฮิดากาปัสีอย่าดีไฮด้วยบ่ฮอร์ปพันตัวนั้นขังบ่มตะการเลยด้วยเน
1: ี่ยก็ได้ดีฮอร์ปพันตัวนั้น
0: พีไอวีดีเนี่ยอุดีระนั่นแปลว่าเป็นไปริฟอร์มิสเนี่ยอุดีระนะก็ดูฮันฟ้าจันทร์คอนเฟิร์มตัวมาตุ้งด่าไม่กี่ไลน์ต่
1: อ
0: มาทักตะกับก็ด้วยระมาฆ่าตะกับก็ด้วยระตัวความตะกับด้วยระนี่นิ่งโซนตะกับก็ด้วยระตัวดูขันนะก็ด้วย
1: หอยดูกันสายกีดอกเตอร์ควางเดาหุ่นกีฮิดากาปะเซ
0: ่
1: ซีซีก้าคุยกีโอเปอเรชั่นตัวบ่มาทำด่างางอุณหบ่มาทำด่าคุยควางฮิดากาปะมาเลยดีนะก็ดอกเตอร์อันนี้เซ่มานาบราดูกันไม่มาคัลซิเคนาบราคำเจ
0: ๊หอยมันสปายเนอร์นิสเตเซียก่อนนั่นตัวกันไอปิดูเรนนิสเตเซียไฮร์สิก่อนปิดูเรนนิสเตเซียเดปีบุซีtechnic ti adum almost same hoy doine anduga phoi gi interventional pain medicine goina di ma epidural space ta kap ka doine ba adu almost same ne ba ko adu da khoi na season ga dobe hidak se se khena do ba amana local anesthetic goina lak doine ba adige di khoi gi pain medicine goina kap ka season khoi na steroid na particular steroid hai moise moise season kap ka do ba adige di pain medicine goina di hidak kap se am ba blind technique na tra landmark technique oi de adi mai gi image guided way ba ko ขนาดขัดตาคาบเตี๋ยบมาใส่กีคาบออกมาทำเสียได้เดี๋ยวไปคุยฟลูออสโคปีก่อนสยามนัทรักนะอัลตราซาวด์ชิ้นนั้นก็คาบเตี๋ยบก่อนไม่เอ็กซ์เคอร์ซีเฮลันบ้าเอฟเฟกต์ตัวแบบเฮลันเลยก่อน
1: อ
0: ันนี้มาคัลซิสุขึ้นไทยดูออกก็หายตาเลยก่อนมาใส่กีปิดดูเรลคาบสีเกาเดลปิดดูเรลเฮบัมซิลเลยก่อนทรานส์ฟอร์มเนอร์ปิดดูเรลเฮบัมซิลเลยอันนี้อินเตอร์เลมินเนอร์เฮบัมซิลเลยดูดิไม่กีตันจ้าไอ้ดิคอนดิชันดูยิ่งมาตุ้งยังก่อนครับแค่ดิแค่นั้นกันepidural anesthesia ke su adaga sege pain medicine gi magi management gi kapadu su dum spst mana du ni jaga di mana du ni
1: a doctor ko gi anga unna ba matam da cs taw nanna ba gi da makta ko gi hida ka khu ba sina khwang narak pani kai na sumaina mayam na su haina ba se khu sum ta zei ba ko adu masi ka dai phaw ba sum mi kari wa
0: phom thim bi ke no ne masi lan du ni ko na cs gi da makta ko na spinal anesthesia hai ko spinal anesthesia se ta ko na kapi ba se sin ne ba se rin se mayam se ne se am ba 25 goes ko yam ko yang kupon ni dulu ni ko, aduna nani gay maram oide chronic oide ko na nahu bahay tare ko, adu maram sioni ni te, sidi proven ni ko, aduga hoy miru la matung sida mama singsi, adum kwang na be complain adum koy adum tengah zai ko, karam kadi chronic we badum yau ki ko, sidi koy ngasai ki koy na tana ki bad discuss to ki ba condition me amai ki diagnosis me am da, adu ki manung da adum chalaka do ni aduga maru na miru la matung da koy ki nari si kai gino kahara gadi khui keno se khui gi miron lingai manung adilo chala pod physiological change me amam lei ba ko physiological change ai dimang sai gi joint gumba ligament gumba se mai lexity hai tare ko angam popa facility to angam popa yana ba hai tare angam una ba yana ba ko si me am si da mai ahung ba me amam lei ba adi gi maru ina khui gi si angam una ba yana ba dam to mai gi kom thok pa hai tare ne ko lexity lak pa hai tare maru mo ra ga ko na dum narak pa ya wa ba ko adi gi khui gi nutrition je miro lingai manung jadi mai protein gi chang draka leba di calcium whatever ko iron calcium mai am si matam chana mapung phana chahau draga di ko adum mai gi kai ta le mapangal halak pa muscle sing mapangal halak pa saru mapangal solak pa ko mai amasu yorok du ne ko adum maram

เลี้ยงไม่ทรมตาบิริอากาศบานอินฟาลเฮาซิกโลบิดาสีมาร์ไปตีทาดอวิทรมมาทั้งมาทั้งไว้นะเฮาซิกโลบิดาสีมาร์ไปตีทาดอวิทรมมาทั้งมาทั้งไว้นะ

อกสิมีหายดูนอะไรปอกปุ๊บปืนปิงนงดำบะเก่าบะไรนะข้าน่ะชาวบ่ทูบะนปิงจิงูบะนะนงดำนงไข่ไปเลยคุยอุ้มนะนงดำนงไข่ไปเลยนี่มังางลูอังคุมลปุถุเงยิกตรีสลายปุถุเงมาลีมตะเท่านี้เท่าตาปังลักปะ